เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

ขอความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซบุ๊ก KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสถานทูตไทยณกรุงอังการาเตรียมส่งร่างฮาลุนโซโลกลับประเทศไทยพร้อมติดตามผลชันสูตรและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดขณะที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเฉือนชนะฟิลิปปินส์1-0คว้าชัย3 นัดรวดจ่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: วันนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีเผยข้อมูลความคืบหน้าขั้นตอนการนำร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชาวไทยที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าเมื่อวานนี้เวลา 15:00 น.เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียและผู้แทนบริษัทรับขนส่งได้ร่วมตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮาลุนโซโลเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกตอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมกันเตรียมการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยและได้แจ้งกำหนดการแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้รักษาการอธิบดีกรมการกงสุลดูแลอำนวยความสะดวกเมื่อมาถึงประเทศไทยด้วยและหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาจะยังคงติดตามผลการชันสูตรอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่ได้ขอให้ฝ่ายจอร์เจียเร่งรัดกระบวนการด้วยแล้วมาต่อกันที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกเฉือนฟิลิปปินส์1ประตูต่อ0คว้าชัย3นัดรวดจ่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์1ประตูต่อ0จากประตูชัยช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมช้างศึกเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันพร้อมเก็บ9คะแนนเต็มด้วยเกมนี้ทีมชาติไทยครองเกมได้เหนือกว่าและต้องรอจนถึงช่วงท้ายเกมการแข่งขันจึงสามารถพังประตูชัยได้ทำให้คว้า3คะแนนสำคัญจากการเล่นนอกบ้านพร้อมรักษาสถิติชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานรับการมาเยือนของทีมชาติเมียนมาในวันที่8สิงหาคมนี้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับโฆษกรัฐบาลเผยผลเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีประสบความสำเร็จยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสริมบทบาทไทยในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon 2สีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัตนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการเยือนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเสริมบทบาทของไทยในอาเซียนซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิอาหารฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวและการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียจากเกือบ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจสร้างการลงทุนและเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมและร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียจำนวน4 ฉบับรวมถึงการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของทั้ง2 ประเทศขณะเดียวกันด้านความมั่นคงไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อรับมือปัญหาการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียืนยันบทบาทเชิงรุกของไทยในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5 ข้อของอาเซียนเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเพจ Facebook แอปพลิเคชันบัญชี LINE และช่องทางออนไลน์ปลอมแอบอ้างเป็นหน่วยงานรับแจ้งความออนไลน์ของตำรวจโดยนำภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกให้ประชาชนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือหลอกให้โอนเงินอ้างว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินคดีหรือการตรวจสอบข้อมูลส่งผลให้ผู้เสียหายถูกหลอกซ้ำและสูญเสียทรัพย์สินสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่องทางรับแจ้งความออนไลน์ที่ถูกต้องมีเพียง2 ช่องทางเท่านั้นได้แก่สายด่วนศูนย์ AOC 1441และเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทั้งนี้หากพบเพจแอปพลิเคชันบัญชี LINE หรือช่องทางออนไลน์อื่นที่อ้างว่าสามารถรับแจ้งความหรือช่วยดำเนินคดีได้ขออย่าหลงเชื่ออย่ากดลิงก์และอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลทางการเงินหรือรหัสผ่านโดยเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐผ่านช่องทางทางการทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและใช้บริการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์และป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดย

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกบน.คงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดพร้อมปรับลดเงินชดเชยกองทุนน้ำมันมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติคงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดพร้อมปรับโครงสร้างการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อบริหารเสถียรภาพกองทุนโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับรายละเอียดการปรับอัตราเงินกองทุนประกอบด้วยน้ำมันดีเซล B7 ลดการชดเชยลง1.29 บาทต่อลิตรเหลือชดเชย5.60 บาทต่อลิตรขณะที่ดีเซล B20 ลดการชดเชยลง1.11 บาทต่อลิตรเหลือ10.36 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินปรับเพิ่มการส่งเงินเข้ากองทุน50 สตางค์ต่อลิตรเป็น6.63 บาทต่อลิตรด้านกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และ91ลดการชดเชยลง46 สตางค์ต่อลิตรเหลือ68 สตางค์ต่อลิตรขณะที่แก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชยลง41 สตางค์ต่อลิตรเหลือ4.50 สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการชดเชยลง12 สตางค์ต่อลิตรเหลือ3.76 สตางค์ต่อลิตรทางนี้การปรับอัตราเงินกองทุนดังกล่าวไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานและการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,300 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,300 บาทขายออกบาทละ 64,500 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,020 บาท 12 สตางค์ขายออกบาทละ 63,500 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีได้เรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-24 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: บุ๊ก B&T Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกําเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: dengarkan.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
0: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

Sunday Morning งานจาก Henry Moody นะครับแต่ตอนนี้เที่ยงวันพุธแล้วนะครับ5สิงหาคมสวัสดีทักทายด้วยนะครับชาวมันฟอร์ด Extra FM 88เจภัสวัตมาแล้วครับอยู่กันกับช่วงมื้อกลางวันของคุณนะฮะมาพร้อมกับข่าวสารต่างๆด้วยและชาวเชียงใหม่ฮะล่าสุดเนี่ยอบจ.เชียงใหม่เขาเปิด TOR จัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้า34คันแล้วนะครับเตรียมจะวิ่ง2เส้นทางหลักพร้อมติดตั้งสถานีชาร์จป้ายรถเมล์ศาลาที่พักผู้โดยสารระบบบริหารจัดการเดินรถรวมถึงจัดหาพนักงานและให้บริการเดินรถเป็นเวลา3ปีจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเส้นทางสาย18นะฮะสถานีขนส่งเชียงใหม่อาร์เคดจนถึงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแล้วก็เส้นทางสาย20นะครับ20นะฮะสถานีขนส่งเชียงใหม่อาร์เคดจนถึงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยก็เป็นเส้นทางเพิ่มเติมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้สำหรับชาวเชียงใหม่นะครับได้เดินทางกันแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็รอใช้กันได้เลย

0: เดี๋ยวฟังเพลงกันต่อด้วยนะครับหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ตอนช่วงเย็นนะฮะในช่วงคลื่นลูกใหม่คอนเน็กสำหรับนาวีสัมพันธ์คอนเน็กวันนี้บายบายไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวฝากเพลงเอาไว้ด้วย Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Don't start now นะครับงานจากดัวลิป้าครับ Midnight sun kiss get under the red sky laying on your chest like thisMidnight Sun นะครับซาร่าลาซันแล้วก็มูนิลองครับลาซันกับ Standing in the Dark ด้วยฟังกันได้เพลินๆยาวต่อไปนะครับคลิกฟังออนไลน์ได้ live.man/extra.com นะครับ
1: นาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Man Forward Extra.

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

ใหม่ J7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Jekuris เชียงใหม่โทร

0: LINE แม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้อ๋อ

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับไทยอินโดนีเซียกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมยกระดับความมั่นคงอาเซียนหนุนการฝึกร่วมลาดตระเวนช่องแคบมะละกาพร้อมย้ำใช้สันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าพบหารือกับพลเอกซาฟรีซัมซุดดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวานนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองประเทศโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมย้ำว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านการป้องกันประเทศที่ลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี2558และเห็นพ้องผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือเชิงนโยบายด้านกลาโหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานในระดับนโยบายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญการแลกเปลี่ยนการศึกษาทางทหารการฝึกร่วมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจและความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมโดยไทยแสดงความพร้อมขยายความร่วมมือด้านปฏิบัติการพิเศษกับอินโดนีเซียในอนาคตโดยในระดับภูมิภาคไทยและอินโดนีเซียยืนยันบทบาทในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนทั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและสนับสนุนการฝึกต่างๆซึ่งครอบคลุมภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยความมั่นคงไซเบอร์และการแพทย์ทหารรวมถึงการลาดตระเวนร่วมทางทะเลและอากาศในช่องแคบมะละกาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยแสดงความสนใจและเปลี่ยนองค์ความรู้กับอินโดนีเซียพร้อมเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Defense and Security 2570และเสนอให้พิจารณายานเกราะล้อยางสะเทินน้ำสะเทินบกที่พัฒนาโดยไทยในโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ของนาวิกโยธินอินโดนีเซียสำหรับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าเป็นปัญหาภายในของไทยที่มีความซับซ้อนไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมขอรับการสนับสนุนจากอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบอาเซียนและองค์การความร่วมมืออิสลามนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยไทยขอบคุณอินโดนีเซียที่วางตัวเป็นกลางพร้อมยืนยันการยึดมั่นแนวทางสันติวิธีการแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศการใช้กำลังเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองและคุ้มครองประชาชนตามหลักสากลพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาการหยุดยิงหลีกเลี่ยงการยั่วยุการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care แอปเดียวครบจบทุกบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้แก่ค้นหาสถานีตำรวจใกล้ตัวตรวจสอบตำรวจปลอมตรวจสอบคดีออนไลน์ตรวจสอบบันทึกประจำวันและข้อมูลใบสั่งโดยสามารถดาวน์โหลดแอป Police Care ได้ทั้ง Play Store และ App Store และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: บ้านทีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีฆาตกรรม5ศพสอบปมผู้ต้องหาโยงสายลับตำรวจย้ำหากพบเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวดำเนินคดีเด็ดขาดพร้อมยืนยันไม่สามารถลบประวัติอาชญากรรมได้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งขยายผลการสืบสวนอย่างรอบด้านโดยผู้ต้องหาทั้ง4คนอยู่ในอำนาจการฝากขังของศาลแล้วขณะที่คำรับสารภาพเบื้องต้นเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบศพเพิ่มเติมส่วนมูลเหตุจูงใจและผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนคดีส่วนกรณีที่มีพยานระบุว่าป๋องหนึ่งในผู้ต้องหาเคยทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจทองหล่อรับคำร้องทุกข์จากพยานรายดังกล่าวโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังเพื่อระบุตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกพาดพิงและยืนยันว่าหากพบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้หรือจ้างวานกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแม้บุคคลนั้นจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตามเนื่องจากความผิดทางอาญายังคงสามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังชี้แจงว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติสากลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมแต่ในคดีนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าป๋องเป็นสายลับของเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่พร้อมระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่จะนำมาใช้เป็นสายลับเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนกระแสข่าวเรื่องการรับผลประโยชน์เพื่อลบประวัติอาชญากรรมนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากข้อมูลประวัติอาชญากรรมอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดการแก้ไขหรือลบข้อมูลต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามคำสั่งศาลและหลักเกณฑ์ของกฎหมายเท่านั้นปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:23 ที่ระดับ2.82 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5.08 นาทีที่ระดับ80 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20.47 นาทีที่ระดับ2.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4.08 นาทีที่ระดับ76 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20.05 นาทีที่ระดับ2.54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3.43 นาทีที่ระดับ1.28 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20.58 นาทีที่ระดับ2.29 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4.13 นาทีที่ระดับ67 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2.56 นาทีที่ระดับ2.85 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 21:23 นาทีที่ระดับ1.36 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Gotcha. Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสนะคะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป2ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร

0: ังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะราคาน้ำมันโลกดิ่งแรงสุดในรอบ3สัปดาห์หลังสงครามตะวันออกกลางส่งสัญญาณเชิงบวกขณะที่ไทยยังคงราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศด้านกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งเตือนจะทำการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยห่างเกาะจวงจังหวัดชลบุรีทางทิศใต้30ไมล์ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
9: ๆวายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายนปิดที่ 75.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงร้อยละ 5.69 ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนตุลาคมปิดที่ 79.36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงร้อยละ 5.26 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ซึ่งการปรับตัวลดของราคาน้ำมันมีสาเหตุจากความกังวลด้านอุปทานที่เริ่มขี้หลังสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเจรจาซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือบรรทุกน้ำมันกลับมาเดินเรือได้ตามปกติส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองน้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและกดดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงด้านผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานประเมินว่าทิศทางราคาน้ำมันโลกในระยะต่อไปจะยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมถึงสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกขณะที่ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยวันนี้ยังคงทรงตัวโดยน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล95ของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อยู่ที่ประมาณ36.69 บาทต่อลิตรขณะที่ราคาน้ำมันเบนซิน95อยู่ที่ประมาณ45.68 บาทต่อลิตรทั้งนี้ราคาจำหน่ายอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และขึ้นอยู่กับการประกาศของผู้ค้าน้ำมันแต่ละรายด้วยมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งเตือนจะทำการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยห่างเกาะจวงจังหวัดชลบุรีทางทิศใต้30ไมล์ไม่ควรนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือแจ้งเตือนเรือสำรวจไหอย่างซือโย721จะทำการสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติระหว่างวันที่7สิงหาคมถึง20กันยายน2569โดยเรือจะลากสายนำสัญญาณอุปกรณ์สำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ3มิติและทุนไฟแบบสะเทือนเรดาร์ยาว10กิโลเมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะจวงจังหวัดชลบุรีระยะทาง60ไมล์ทะเลพื้นที่ทำการสำรวจระยะทาง50ไมล์ทะเลแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข102 001และ045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือหลีกเลี่ยงการนำเรือเข้าในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวระยะทาง12กิโลเมตรปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
11: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตือนประชาชนให้ระวังการแอบอ้างชื่อ Set E-Learningที่มีการเปิดโฆษณาเชิญชวนเรียนเทรดหุ้นฟรี2หลักสูตรสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเกษียณโดยยืนยันว่าเพจดังกล่าวเป็นมิจฉาชีพและนำชื่อหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเ ข้าร่วมหรือกรอกข้อมูลใดๆกับเพจดังกล่าวโดยหากต้องการเรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างปลอดภัยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นที่ www.set.or.th ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทาง

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะโฆษกกองทัพบกแจ้งยูเอ็นไทยไม่ได้เริ่มความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาโตข้อมูลผู้พัดถิ่นและแรงงานคาดเคลื่อนพร้อมเรียกร้องยูเอ็นยึดหลักความเป็นกลางอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon ซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแถลงสิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่มีเนื้อหาในแถลงการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทของสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยโฆษกกองทัพ บกยืนยันว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นสร้างความขัดแย้งก่อนแต่เป็นฝ่ายกัมพูชาที่เป็นผู้สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารรุกรั้มระเบิดอธิปไตยของไทยซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยเป็นวงกว้างสถานการณ์วิกฤตดังกล่าวบีบบังคับให้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลและเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์สู้รบทำให้ต้องมีการจัดตั้งศูนย์อพยพหรือแหล่งพักพิงชั่วคราวเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนของทั้งสองประเทศออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนประเด็นเรื่องผู้พัดถิ่นที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามนำเสนอต่อสังคมโลกโดยอ้างว่ามีจำนวนสูงถึง 650,000 คนนั้นพลตรีวินไทยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะในความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวคือจำนวนประชาชนกัมพูชาที่ย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหนีภัยการสู้รบเท่านั้นขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนต้องย้ายเข้าศูนย์อพยพเป็นจำนวนเกือบ 500,000 คนเช่นกันซึ่งภายหลังจากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ได้ย้ายกลับเข้าสู่ที่พำนักตามปกติอย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงกลุ่มประชาชนกัมพูชาที่ไม่สามารถกลับเข้าสู่พื้นที่เดิมได้นั้นมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนซึ่งครอบคลุมประชาชนใน3พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วและบ้านคลองแผงซึ่งประชาชนกลุ่มนี้คือส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้ามารุกล้ำตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยอย่างผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีโดยได้รับความยินยอมและการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาสำหรับกรณีประเด็นแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศยืนยันว่าทั้งหมดเดินทางกลับด้วยความสมัครใจจากการตอบรับคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาที่เรียกร้องให้แรงงานกลับประเทศไม่ได้เกิดจากการบังคับหรือขับไล่โดยฝ่ายไทยแต่ประการใดพร้อมย้ำว่ากัมพูชาต้องยอมรับความเป็นจริงหันมาใส่ใจดูแลประชาชนของตนอย่างจริงจังแทนการปล่อยข่าวบิดเบือนต่อประชาคมโลกพร้อมกันนี้ไทยคาดหวังให้ UN ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านไม่ใช่อิงข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:27 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:41 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:58 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:03 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:42 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:04 นก่อนหนูก่อแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา า 18:36 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 นากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:45 และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:04 และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากคุณบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ว

0: ูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
2: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลิน

0: HPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: beantakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าพลังงานสะอาดรองรับการขยายการติดตั้งทั่วประเทศและเตรียมสนับสนุนประชาชนลดค่าไฟในระยะยาวอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปรวมถึงการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อรองรับการขยายการติดตั้งสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งซึ่งได้เริ่มต้นดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ประกอบการต้องผ่านคุณสมบัติและมาตรฐานที่กำหนดขณะที่อุปกรณ์เช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมกันนี้รัฐบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสามารถติดตั้งได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการบริการหลังการขายเพื่อให้ประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานพร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน MEA Call Center 1130และ PEA Contact Center 1129ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับในช่วงวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่รวมถึงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 6-8 ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ลือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569ณบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดพังงาพร้อมชื่นชมความเข้มแข็งพร้อมเพรียงและความเป็นมืออาชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: พลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนใหญ่ป้องกันชายฝั่งณสนามฝึกยิงอาวุธชั่วคราวเขาลำปีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภาคสนามและภาคทะเลในการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569โดยมีพลเรือตรีเอกยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ให้การต้อนรับโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารเรือได้รับฟังบรรยายการสรุปแผนการฝึกก่อนติดตามการปฏิบัติการยิงในระยะปฏิบัติการจริงเพื่อตรวจสอบความพร้อมรบความแม่นยำในการใช้อาวุธและการประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธีของกำลังพลซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นไปตามแผนการฝึกที่กำหนดไว้โดยภายหลังการฝึกรองผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทและให้กำลังใจแก่กำลังพลพร้อมชื่นชมในความเข้มแข็งพร้อมเพรียงและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่อันสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมักใช้กลโกงเป็นขั้นตอนหวังดูดเงินเหยื่อจนหมดตัวกลโกงขั้นแรกคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วมีคอร์สเรียนลงทุนฟรีหรือแอบอ้างชื่อคนดังและบริษัทใหญ่พร้อมยิงโฆษณาผ่าน Facebook TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ชวนลงทุนขั้นที่2คือหลอกให้ติดตั้งแอปลงทุนปลอมซึ่งมักเป็นแอปนอกสโตร์มาตรฐานแสดงกราฟและผลกำไรปลอมแต่เงินของผู้ลงทุนไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงขั้นที่3คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มไลน์หน้าม้ามีกูรูปลอมและหน้าม้าโชว์สลิปการโอนเงินเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงหากพบการชักชวนให้โหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้าไลน์กลุ่มโชว์กำไรให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือพบเบาะแสการหลอกลวงสามารถโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: tertangkap.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

Ed Sheeran featuring กับ Justin Bieber นะครับกับ I Don't Care นะฮะใครไม่แคร์เราแคร์คุณนะครับชาวมัน Forward Extra Fame 88เจปัสวัตมาแล้วนะครับแคร์ทุกความเห็นแคร์ทุกเพลงที่คุณขอด้วยกับช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับเจอกันเย็นๆมารับกลับบ้านส่งกลับบ้านแบบนี้เดินทางไปด้วยกันนะฮะใครที่อยู่บนรถฟังกันง่ายๆผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับ live.man/extra.com อีกหนึ่งช่องทางที่ฟังได้ชัดแจ๋วแล้วเดี๋ยวในอนาคตสักประมาณแบบอีกแป๊บนึงอ่ะจะมีของมาแจกเป็น NFC นะคุณผู้ฟังรู้จักไหมนะอันนี้แอบไปหาข้อมูลมาเออมันจะเป็นทำออกมาเป็นของที่ระลึกแบบนึงจากบ้านเรานี่แหละจากมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้านี่แหละแล้วเดี๋ยวจะมีมาแจกให้แตะมือถือปุ๊บคุณคลิกลิงก์เข้าไปฟังมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าได้แบบสบายใครอยากได้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเขารีบเร่งเอาออกมาแจกทันทีเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนมีคนคิดถึงงานจากโจนะครับและนี่คือ I Wanna

0: I Close นะครับงานจากพี่จีและก็เซนมาลิกนั่นเองครับที่มัน Forward Extra FM 88สิงหาคมนี้นะฮะเป็นเดือนแห่งวันแม่ครับใครที่ยังไม่มีของขวัญให้คุณแม่ฟังทางนี้เลยนะครับอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่คุณตามหาอยู่จริงๆแล้วของขวัญที่ดีที่สุดกับการให้คุณแม่เนี่ยคือเวลาที่ใช้ด้วยกันเนาะจริงไหมมาที่นี่เลยครับให้คุณได้ใช้เวลาไปพร้อมๆกันกับการดูแลผิวให้สวยไปพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกที่ Florenza Clinic นะครับกับโปรแกรม Baby Lift Face ครับให้ฟรีทั้ง2ท่านแม่ลูกเลยพร้อมตรวจวิเคราะห์ผิวและประเมินอายุผิวฟรีด้วยมูลค่า 3,999 บาทวันนี้เจมีมาแจกให้คู่แม่ลูกนะครับ2รางวัลทีเดียวกติกาง่ายๆครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วรีบส่งมาอย่าช้านะครับมีแค่2สิทธิ์เท่านั้นแจกให้กับคุณพิเศษในเดือนนี้นะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ช่วงเวลาตอนนี้เป็นช่วงแห่งการเดินทางเลยนะครับรถติดๆอะไรยังไงก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันนะครับขอให้ถึงที่หมายทันท้องร้องด้วยบางคนอาจจะหิวแวะทานอะไรก่อนก็ดีนะครับมีเพลงรออยู่ที่มัน forward extra ในชั่วโมงหน้านะครับหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงแต่ว่าต้องมาฟังทางออนไลน์นะครับ live.man.forward.extra.com เท่านั้นนะครับจะตั้งรอไว้แล้วนะครับ Teddy Swims กับ Bad Dreams ฮะDrop Date จาก Olivia Rodrigo This world concrete flowers grow Heartache she only do what she know We get และเพลงฮิตจาก Kendrick Lamar Sessa นะครับกับ Luther ด้วยย้ำอีกทีนะครับคลิกมาเลย live.man.forward.extra.com ฟังออนไลน์กันครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
4: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
5: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
4: oh my gosh
5: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็คเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย

0: สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

Enjoy the music. Month Forward Extra.

จำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

You are the reason นะครับงานจาก Column Scott แล้วก็เลโอนาลูอิสนะฮะจะเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่ฟังมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88กันอยู่เนี่ยก็น่าจะทันภาพยนตร์เรื่อง Clueless นะฮะจำได้ไหมที่จะเป็นหนังสไตล์วัยรุ่นแล้วเชิดนำแสดงโดยอลิเซียซิลเวอร์สโตนนะครับแล้วเธอสวยมากเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่ชอบเลยนะฮะล่าสุดมีภาคต่อครับแต่ว่าจะมาในส่วนของซีรีส์แล้วก็อลิเซียก็จะมาเล่นเรื่องนี้นะครับโดยรับบทเป็นตัวเดิมนี่แหละเชอร์ฮอโรวิชนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากนั้นประมาณ30ปีโอ้โหคิดกันได้เนาะกลายเป็นนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จมีลงมีลูกอะไรกันไปจะออกมาเป็นลิมิเต็ดซีรีส์นะครับจำนวน6ตอนด้วยกันจะเริ่มถ่ายทำที่ลอสแองเจลิสในปีหน้านี้แล้วสร้างสรรค์โดยทีมผู้สร้างจาก Gossip Girl ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าดูอยู่นะฮะถ้าใครจำเรื่อง Clueless กันได้นะครับก็เป็นแฟนๆซีรีส์ก็รอได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ฟังงานจาก December 10กันครับและนี่คือ Infinity ที่คุณขอมาฮะ

0: ันไปกับทอนจากนาตาลีบูเกียนั่นเองนะฮะที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ไทรฟ์เอ็ม88เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมง Girl, กับเจพัสวัลและเพลงเหล่านี้นะครับ I Like You A Happier Song งานจาก Post Malone และก็ Doja Cat รวมถึง Jet Screen ด้วยนะครับกับ Hold My Hand Heroin นะครับงานจาก Maroon 5ครับฟังกันต่อนะครับกับมัน Forward Extra FM 88นะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extrar
3: ู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
5: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได้
6: อ๋อยังยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยูรวงศาวาสและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยูรวงศาวาสและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปนอกจากนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย2325จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่คุณพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะรวมทั้งครอบครัวนางศาสิออนบัวรภาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 3,500 ชุด
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Hold my hand นะครับเจสกลินนะฮะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวรรณนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้แต่ละคนถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วดีหรือยังนะฮะหรือว่ายังเดินทางกันอยู่หรือมีนัดพบปะวันพุธกลางสัปดาห์นะครับยังไงก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งการเดินทางกับวันพุธที่โอเคมากๆกับคุณละกันนะฮะไม่รอช้าฟังเพลงกันต่อดีกว่างานจาก Maroon 5เพลงนี้มีคนขอแล้วก็ทวงมาหลายรอบแล้ว Heroin นั่นเองครับที่มัน Forward Extra FM 88ครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและ8. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: ส่งท้ายกันด้วยทิปส์ดีๆนะครับในช่วงของ Happy Family Time นะครับซึ่งเป็นการตอบปัญหาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะฮะและถ้าชาวมัน Forward Extra FM 88เนี่ยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพแล้วอยากจะถามคุณหมอชัดดาวนะครับก็สามารถส่งข้อความมาได้โดยการพิมพ์ H นะครับตามมาด้วยข้อความคำถามของคุณส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกับเรื่องราวนั้นมาให้นะฮะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของเจภัสวัตแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่ Mun Forward Extra FM 88นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะ
3: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลย้ำพันธบัตรออมพลัสใช้ระบบจัดสรรแบบใหม่ Small Lot First หนุนประชาชนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดีเรโคโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีประชาชนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 ว่าการจำหน่ายครั้งนี้ใช้ระบบจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าไม่ใช่ระบบใครมาก่อนได้ก่อนและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ลงทุนรายใหญ่โฆษกรัฐบาลระบุว่าระบบจะรวบรวมยอดจองซื้อของผู้ลงทุนทั้งหมดตลอดช่วงเวลาที่เปิดจำหน่ายก่อนทยอยจัดสรรครั้งละ 1,000 บาทต่อรายบนไปจนกว่าวงเงินจะครบหรือครบตามจำนวนที่แต่ละรายจองไว้ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับสิทธิ์ก่อนโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการกดจองสำหรับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสรอบนี้เปิดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connect วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.80 ต่อปีพร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมและการลงทุนที่มั่นคงอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อกันที่อิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงเดินเรือกับโอมานย้ำยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซพร้อมจับตาสหรัฐยกเลิกแผนโจมตีเปิดทางเจรจาการทูตยุติสงครามตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของทั้งสองประเทศแต่ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้กลับมาใช้ตามปกติโดยอิหร่านระบุว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและพัฒนาการของความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาหลังอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านทีนี้ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาทางการทูตท่ามกลางการจับตาของนานาชาติต่อทิศทางความตึงเครียดในตะวันออกกลางปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร าคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: on Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: On Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: We'll be right back with more hits.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล่องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยภัทรล้อมฉิมพรีค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับฝ่ายปกครองดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดค้าของเถื่อนด้านกรมป่าไม้ระดมกำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวานนี้ว่าวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วตนจึงได้กำชับให้ฝ่ายปกครองเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านซึ่งสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างแต่ยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดและการค้าของเถื่อนพร้อมยืนยันว่าได้กำชับให้ดำเนินการจับกุมทุกเรื่องมีการจับกุมกันตลอดเวลาซึ่งในขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่จังหวัดระนองที่มีการจับของเถื่อนได้มูลค่ามากกว่า200ถึง300ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่ขณะที่เหตุปะทะล่าสุดที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตนได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการส่วนการเลื่อนการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายขึ้นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการพูดคุยกับการปราบปรามต้องดำเนินการควบคู่กันไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ด้วยว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและความร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวพันกับปัญหาชายแดนใต้และในวันที่6สิงหาคมนี้ประธานาธิบดีเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยเพื่อพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำและปัญหาฝุ่นมลพิษอย่างจริงจังปิดท้ายข่าวกันที่กรมป่าไม้ระดมกำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าได้สั่งให้กรมป่าไม้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงล่าสุดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2จังหวัดเชียงรายรายงานว่าหน่วยป้องกันรักษาป่าได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำ3สายจุดสำคัญได้แก่บริเวณชุมชนไม้ลุงขนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และชุมชนถ้ำผาจมโดยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องระบบระบายน้ำยังทำงานได้ดีและยังไม่พบสถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามกรมป่าไม้ได้กำชับทุกหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนหรือสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ FacebookKC Clinic
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: One Forward Extra.

0: MacBook BNT Mac Home
1: เสียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: Honda Wave 104 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Leaf และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็ม

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้าม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ึกถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู
4: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.comTurn it on.
2: Oh, yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mum Forward Extra.

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com No filler Just killer hits Man Forward Extra Music non-stop

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Man Forward Extra, music non-stop.

0: ผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Feel the vibe And let the music take the lead Mumford Extra Music non-stop

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Hit play

0: just like
1: we play all the hits. Mum Forward Extra.

0: ูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @Win Clinic
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: เหลือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777